0: 有 body。
1: เธอนั้นอีกสักพักไปส่งทศนานเธอเล่นสารพัดพาไปนู่นไปนั่นให้พาไปส่งไปรับบอกแม่